สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่21 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนทั่วญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนโดยหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายอุณหภูมิสูงถึง40 องศาเซลเซียสทางการจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนไม่นานก่อนถึงเวลา14 นาฬิกาของวันอังคารที่21 กรกฎาคมอุณหภูมิที่เมืองกูโจจังหวัดกีฟุสูงเป็นประวัติการที่40 องศาเมืองนางโอยะในจังหวัดไอจิสูงถึง 39.7 องศาขณะที่เกียวโตอยู่ที่ 38.2 องศาส่วนที่เขตเนริมะในกรุงโตเกียวสูงถึง 37.5 องศามีประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกใน42 จังหวัดจากทั้งหมด47 จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮกุไปจนถึงโอกินาวาหญิงในช่วงวัย20 ปีในเมืองคูมางายะทางตอนเหนือของโตเกียวกล่าวว่าร้อนมากร้อนระอุจนรู้สึกเหมือนจะละลายขณะที่ชายในช่วงวัย60 ปีกล่าวว่าเหมือนถูกลมร้อนพัดใส่อยู่ข้างนอกได้ไม่เกิน30 นาทีทางการแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือแร่ให้เพียงพอเพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นยืนยันว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมเรือรบจีนได้ฝึกยิงปืนกลภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นรอบเกาะทางใต้สุดของประเทศทางกระทรวงระบุว่าพบเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ2 ลำและเรือส่งกำลังบำรุง1 ลำจากกองทัพเรือจีนพร้อมด้วยเรือฟริเกตของกองทัพเรือรัสเซียอยู่ห่างจากเกาะโอกิโนโตริชิมะไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ330 กิโลเมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นยืนยันว่าเรือทั้ง4 ลำกำลังแล่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือต่อมามีการยืนยันว่าเรือ1 ใน 4 ลำดังกล่าวซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของจีนได้ทำการฝึกซ้อมอยู่ห่างจากเกาะไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ180 กิโลเมตรและอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นลูกเรือของเรือพิฆาตจีนได้แจ้งให้เรือที่อยู่ในน่านน้ำโดยรอบทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่และระยะเวลาของการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่าเรือฟริเกตของรัสเซียอยู่ในน่านน้ำใกล้เคียงในขณะที่มีการฝึกซ้อมกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นมองว่าการฝึกซ้อมในลักษณะนี้อาจเป็นอันตรายต่อเรือที่สัญจรอยู่ในน่านน้ำใกล้เคียงทางกระทรวงได้ติดต่อจีนผ่านช่องทางทางการทูตและยังคงดำเนินภารกิจติดตามและเฝ้าระวังในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงหลังมีทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาเตือนว่าอิหร่านจะต้องชดใช้หลายเท่าตัวทุกครั้งที่สังหารทหารอเมริกันผู้นำสหรัฐโพสต์คำขู่ดังกล่าวทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่20 กรกฎาคมโดยระบุว่าเขาได้ถ่ายทอดคำสั่งนี้ไปยังผู้นำกองทัพรวมถึงนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าได้เสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านรอบใหม่แล้วการโจมตีดำเนินต่อเนื่องมา10 วันสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานแถลงการจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเมื่อวันจันทร์ที่20ซึ่งอ้างว่าได้เปิดฉากโจมตีกองกำลังสหรัฐในภูมิภาคนี้หลายครั้งนอกจากนี้ยังระบุว่าได้ทำลายโรงเก็บโดรนในบาเรนและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐที่ฐานทัพในคูเวตหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวว่าผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ได้เสนอให้หยุดยิงเป็นเวลา10 วันเพื่อลดความตึงเครียดแต่ทางหนังสือพิมพ์ระบุว่ายังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวกับ NHK ว่าประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งมั่นที่จะให้อิหร่านรับผิดชอบต่อสิ่งที่สหรัฐอ้างว่า
เป็นการละเมิดข้อตกลงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในช่องแคบฮอร์มูซและการเสียชีวิตของทหารอเมริกันเมื่อไม่นานนี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังกล่าวว่าการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายยังคงดำเนินต่อไปกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มุ่งเก็บกู้อัฐิของผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2ได้เริ่มลองขุดค้นในตอนใต้ของไต้หวันแล้วคณะผู้แทนจากสมาคมญี่ปุ่นเพื่อการกู้คืนและส่งผู้เสียชีวิตจากสงครามกลับประเทศพร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นได้เริ่มการลองขุดค้นเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคมบริเวณชายฝั่งเทศมณฑลผิงตงที่อยู่ติดกับช่องแคบบาชิน่านน้ำรอบช่องแคบบาชิซึ่งอยู่ระหว่างไต้หวันและฟิลิปปินส์เคยเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญในช่วงสงครามผู้เข้าร่วมขุดค้นอย่างระมัดระวังในพื้นที่กว้าง2เมตรยาว2เมตรสมาคมดังกล่าวได้รับมอบหมายจากกระทรวงสวัสดิการของญี่ปุ่นสมาคมระบุว่าหากพบอัฐิผู้เสียชีวิตก็จะประสานงานเพื่อเก็บกู้ต่อไปมีการประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตหลังจากที่เรือดำน้ำสหรัฐจมเรือรบของอดีตกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นสูงกว่า 100,000 คนมีรายงานว่าร่างของผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งที่ชายฝั่งผิงตงการขุดค้นจะดำเนินการใน2จุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นในการกู้อัฐิของผู้เสียชีวิตจากสงครามในไต้หวันไม่ค่อยมีความคืบหน้าเนื่องจากทั้ง2ฝ่ายไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันนายคุนเคนตะประธานและ CEO คนใหม่ของ Toyota Motor กล่าวว่าเขามุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลกำไรท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกนายคนเข้ารับตำแหน่งผู้บริหาร Toyota ในเดือนเมษายนและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคมเขากล่าวว่าผมคิดว่าสถานที่ที่สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับ Toyota คือโรงงานผลิตและว่าในฐานะผู้นำหน้าที่ของผมคือการรับฟังเสียงของพนักงานที่อยู่แนวหน้าแล้วทำการปรับปรุงหรือที่เรียกว่าไคเซนมีรายงานว่าโตโยต้ากำลังมุ่งเน้นไปที่การลดจำนวนชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการพัฒนาและการผลิตบริษัทจำหน่ายยานยนต์หลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าส่งผลให้จำนวนชิ้นส่วนที่ใช้เพิ่มขึ้นและสร้างความท้าทายเรื่องพื้นที่ในโรงงานในคนกล่าวว่าฐานค

ติของระบบการผลิตของโตโยต้าคือการลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดสินค้าคงคลังและพื้นที่จัดเก็บพร้อมเสริมว่าทุกวันนี้เราก็ต่อยอดจากแนวคิดพื้นฐานเหล่านี้อยู่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นกำลังร้อนอบอ้าวอยู่ภายใต้คลื่นความร้อนที่ยังปกคลุมญี่ปุ่นระบบความกดอากาศสูงที่ยังคงไม่ไปไหนกำลังดันให้อุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสเป็นวันที่2อุณหภูมิพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 40.6 องศาเซลเซียสในเมืองคุวานะในจังหวัดมิเอะเมื่อเวลา 14:20 ของวันพุธที่22กรกฎาคมอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 40.1 องศาเซลเซียสในเมืองฮามามัตสึในจังหวัดชิซูโอกะเมื่อเวลา 13:50 และ 40 องศาเซลเซียสในเมืองทาจิมิในจังหวัดกิฟุเมื่อเวลา 14:20 เมืองอื่นๆมากมายก็มีอุณหภูมิสูงกว่า 39 องศาเซลเซียสหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่าฤดูฝนดูเหมือนสิ้นสุดลงแล้วในภูมิภาคคันโตโคชินและภูมิภาคโทไกเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยงานด้านดับเพลิงของโตเกียวระบุว่ามี287คนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันอังคารที่21เนื่องจากมีอาการที่สงสัยว่าเป็นฮีทสโตรกหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนให้ระวังอาการฮีทสโตรกใน41จังหวัดหน่วยงานนี้กำลังแนะนำให้ประชาชนเปิดแอร์ดื่มน้ำให้เพียงพอและเสริมให้ร่างกายได้เกลือเพื่อเป็นการป้องกันอาการฮีทสโตรกนอกจากนี้กำลังเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นช่วงเวลานานๆบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งระบุว่าแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งออกมาอ้างว่าตนเป็นผู้โจมตีทางไซเบอร์เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ของเดือนนี้ต่อนิชิเดซึ่งเป็นบริษัทอาหารแช่แข็งรายใหญ่ของญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมความล้มเหลวของระบบอันเป็นผลมาจากการโจมตีที่ว่านี้ได้ก่อความขัดข้องแก่การดำเนินงานห้องเย็นและการจัดส่งอาหารแช่แข็ง S&J ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยเผยว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่เรียกตัวเองว่า Ransom House ได้โพสต์แถลงการบนเว็บไซต์ใน Dark Web เมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมโดยอ้างว่าได้ขโมยข้อมูลภายในไปบางส่วนกลุ่มนี้ขึ้นชื่อเรื่องการก่อเหตุโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไทยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วมีรายงานว่ากลุ่มนี้อ้างความรับผิดชอบกรณีการโจมตีทางไซเบอร์ต่ออัสคูซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกทางออนไลน์ของญี่ปุ่นอันเป็นเหตุให้ระบบขัดข้องบริษัทจำนวนหนึ่งในญี่ปุ่นถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไทยระหว่างการจู่โจมเหล่านี้บรรดาแฮกเกอร์ต่างเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์และข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ก่อนเรียกค่าไทยแคนาดาเตรียมเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ในโครงการร่วมระหว่างญี่ปุ่นอังกฤษและอิตาลี3ประเทศนี้กำลังพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล้ำยุครุ่นใหม่รัฐมนตรีด้านการป้องกันประเทศจากทั้ง4ชาติประกาศความเคลื่อนไหวนี้ในการแถลงข่าวหลังการหารือกันในกรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นนายโคอิซึมิชินจิโรรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษนายเวสสตรีติงรัฐมนตรีกลาโหมอิตาลีนายกุยโดโครเซตโตและรัฐมนตรีกลาโหมแคนาดานายเดวิดแมกควินตีเข้าร่วมการประชุมที่กรุงลอนดอนแคนาดาจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนานี้แต่จะได้รับข้อมูลเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการข้อมูลที่ว่านี้จะถูกส่งมอบในฐานะความลับที่มองไปสู่การซื้อที่อาจมีขึ้นในอนาคตรัฐมนตรีทั้ง4กล่าวในแถลงการร่วมว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของแคนาดาจะกระชับความเข้าใจซึ่งกันและกันที่มีต่อความทะเยอทะยานในการต่อสู้ทางอากาศในอนาคตซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความแข็งแกร่งแก่ความมั่นคงระดับโลก

นายโคอิซึมิกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่าเขาคาดหวังอย่างยิ่งว่าแคนาดาจะส่งเสริมให้โครงการพัฒนาร่วมกันนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเขาเสริมว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับอังกฤษและอิตาลีต่อไปในการทำให้โครงการนี้ดียิ่งไปกว่านี้จีนปฏิเสธข้อกังวลของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการที่เรือของกองทัพเรือจีนทำการฝึกซ้อมแบบยิงกระสุนจริงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นใกล้กับเกาะทางใต้สุดของประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของจีนได้ฝึกซ้อมยิงปืนกลภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นห่างจากเกาะโอกินโทริชิมะในมหาสมุทรแปซิฟิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ180กิโลเมตรญี่ปุ่นได้แจ้งข้อกังวลดังกล่าวไปยังจีนผ่านช่องทางทางการทูตแล้วนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในการแถลงข่าวตามปกติเมื่อวันอังคารที่21ว่าข้อคัดค้านของญี่ปุ่นนั้นไม่มีมูลความจริงเมื่อกล่าวถึงเกาะโอกินโทริชิมะเขาได้ย้ำข้อโต้แย้งเดิมของจีนที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นโขดหินไม่ใช่เกาะและไม่ควรได้รับสิทธิ์ให้มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือไหลทวีปเขากล่าวว่ากิจกรรมของจีนในทะเลหลวงนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศก่อนการฝึกซ้อมแบบยิงกระสุนจริงจีนได้ประกาศว่ากองทัพเรือของตนจะฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือจีกองทัพเรือรัสเซียไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าหลังการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นกองกำลังจากทั้งสองฝ่ายจะทำการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันในบริเวณที่เกี่ยวข้องของมหาสมุทรแปซิฟิกรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าจะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราในบริเวณดังกล่าวต่อไปสหรัฐและอิหร่านต่างขู่กันไปมาขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นรอบเส้นทางเดินเรือสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านกำลังมองหาทางออกแต่เขากล่าวว่าสหรัฐยังไม่พร้อมสำหรับการเจรจาเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมในทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าประชาชนไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเรื่องนี้และว่าพวกเขาต้องการพบหารืออย่างมากและจนกว่าพวกเขาจะพร้อมพบกันอย่างมีความหมายเราก็ไม่มีความสนใจนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเน้นย้ำว่ากองกำลังสหรัฐพร้อมที่จะโจมตีต่อไปหากอิหร่านไม่แสดงความเต็มใจที่จะเจรจาสำนักข่าวเมย์ของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังของอิหร่านได้สกัดเรือบรรทุกน้ำมันของคูเวตลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ยังระบุว่ากองกำลังของอิหร่านได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและเรือต่างๆไม่สามารถแล่นผ่านได้หากไม่มีการประสานงานจากอิหร่านกระทรวงการต่างประเทศของคูเวตระบุว่าอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของตนในช่องแคบฮอร์มุซทำให้ลูกเรือบาดเจ็บหลายคนด้านกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนประกาศปิดกั้นทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่20มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดงในทรัมป์อ้างว่าจนถึงขณะนี้มันยังไม่เกิดขึ้นและเตือนว่าสหรัฐจะตอบโต้และจัดการเรื่องนี้หากกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินการตามแผนดังกล่าวจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นกำลังร้อนอบอ้าวอยู่ภายใต้คลื่นความร้อนที่ยังปกคลุมญี่ปุ่นระบบความกดอากาศสูงที่ยังคงไม่ไปไหนกำลังดันให้อุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสเป็นวันที่2อุณหภูมิพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 40.6 องศาเซลเซียสในเมืองคุวานะในจังหวัดมิเอะเมื่อเวลา 14:20 ของวันพุธที่22กรกฎาคมอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 40.1 องศาเซลเซียสในเมืองฮามามัตสึในจังหวัดชิซูโอกะเมื่อเวลา 13:50 และ 40 องศาเซลเซียสในเมืองทาจิมิในจังหวัดกิฟุเมื่อเวลา 14:20 เมื่อเวลา 14:20 เมืองอื่นๆมากมายก็มีอุณหภูมิสูงกว่า 39 องศาเซลเซียสหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่าฤดูฝนดูเหมือนสิ้นสุดลงแล้วในภูมิภาคคันโตโคชินและภูมิภาคโทไกเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยงานด้านดับเพลิงของโตเกียวระบุว่ามี287คนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันอังคารที่21เนื่องจากมีอาการที่สงสัยว่าเป็นฮีทสโตรกหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนให้ระวังอาการฮีทสโตรกใน41จังหวัดหน่วยงานนี้กำลังแนะนำให้ประชาชนเปิดแอร์ดื่มน้ำให้เพียงพอและเสริมให้ร่างกายได้เกลือเพื่อเป็นการป้องกันอาการฮีทสโตรกนอกจากนี้กำลังเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นช่วงเวลานานๆบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งระบุว่าแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งออกมาอ้างว่าตนเป็นผู้โจมตีทางไซเบอร์เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ของเดือนนี้ต่อนิชิเดซึ่งเป็นบริษัทอาหารแช่แข็งรายใหญ่ของญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมความล้มเหลวของระบบอันเป็นผลมาจากการโจมตีที่ว่านี้ได้ก่อความขัดข้องแก่การดำเนินงานห้องเย็นและการจัดส่งอาหารแช่แข็ง S&J ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยเผยว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่เรียกตัวเองว่า Ransom House ได้โพสต์แถลงการบนเว็บไซต์ในดาร์กเว็บเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมโดยอ้างว่าได้ขโมยข้อมูลภายในไปบางส่วนกลุ่มนี้ขึ้นชื่อเรื่องการก่อเหตุโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไทยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วมีรายงานว่ากลุ่มนี้อ้างความรับผิดชอบกรณีการโจมตีทางไซเบอร์ต่ออัสคูซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกทางออนไลน์ของญี่ปุ่นอันเป็นเหตุให้ระบบขัดข้องบริษัทจำนวนหนึ่งในญี่ปุ่นถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไทยระหว่างการจู่โจมเหล่านี้บรรดาแฮกเกอร์ต่างเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์และข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ก่อนเรียกค่าไทยแคนาดาเตรียมเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ในโครงการร่วมระหว่างญี่ปุ่นอังกฤษและอิตาลี3ประเทศนี้กำลังพัฒนาเครื่องบินขับไล่ลำยุครุ่นใหม่รัฐมนตรีด้านการป้องกันประเทศจากทั้ง4ชาติประกาศความเคลื่อนไหวนี้ในการแถลงข่าวหลังการหารือกันในกรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นนายโคอิซึมิชินจิโรรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษนายเวสสตรีตติ้งรัฐมนตรีกลาโหมอิตาลีนายกุยโดโครเซตโตและรัฐมนตรีกลาโหมแคนาดานายเดวิดแมกควินตีเข้าร่วมการประชุมที่กรุงลอนดอนแคนาดาจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนานี้แต่จะได้รับข้อมูลเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการข้อมูลที่ว่านี้จะถูกส่งมอบในฐานะความลับที่มองไปสู่การซื้อที่อาจมีขึ้นในอนาคตรัฐมนตรีทั้ง4กล่าวในแถลงการร่วมว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของแคนาดาจะกระชับความเข้าใจซึ่งกันและกันที่มีต่อความทะเยอทะยานในการต่อสู้ทางอากาศในอนาคตซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความแข็งแกร่งแก่ความมั่นคงระดับโลกนายโคอิซึมิกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่าเขาคาดหวังอย่างยิ่งว่าแคนาดาจะส่งเสริมให้โครงการพัฒนาร่วมกันนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเขาเสริมว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับอังกฤษและอิตาลีต่อไปในการทำให้โครงการนี้ดียิ่งไปกว่านี้

จีนปฏิเสธข้อกังวลของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการที่เรือของกองทัพเรือจีนทำการฝึกซ้อมแบบยิงกระสุนจริงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นใกล้กับเกาะทางใต้สุดของประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของจีนได้ฝึกซ้อมยิงปืนกลภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นห่างจากเกาะโอกินโนโทริชิมะในมหาสมุทรแปซิฟิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ180กิโลเมตรญี่ปุ่นได้แจ้งข้อกังวลดังกล่าวไปยังจีนผ่านช่องทางทางการทูตแล้วนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในการแถลงข่าวตามปกติเมื่อวันอังคารที่21ว่าข้อคัดค้านของญี่ปุ่นนั้นไม่มีมูลความจริงเมื่อกล่าวถึงเกาะโอกินโนโทริชิมะเขาได้ย้ำข้อโต้แย้งเดิมของจีนที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นโขดหินไม่ใช่เกาะและไม่ควรได้รับสิทธิ์ให้มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือไหลทวีปเขากล่าวว่ากิจกรรมของจีนในทะเลหลวงนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศก่อนการฝึกซ้อมแบบยิงกระสุนจริงจีนได้ประกาศว่ากองทัพเรือของตนจะฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือจีกองทัพเรือรัสเซียไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าหลังการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นกองกำลังจากทั้งสองฝ่ายจะทำการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันในบริเวณที่เกี่ยวข้องของมหาสมุทรแปซิฟิกรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าจะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราในบริเวณดังกล่าวต่อไปสหรัฐและอิหร่านต่างขู่กันไปมาขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นรอบเส้นทางเดินเรือสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านกำลังมองหาทางออกแต่เขากล่าวว่าสหรัฐยังไม่พร้อมสำหรับการเจรจาเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมในทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าประชาชนไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเรื่องนี้และว่าพวกเขาต้องการพบหารืออย่างมากและจนกว่าพวกเขาจะพร้อมพบกันอย่างมีความหมายเราก็ไม่มีความสนใจในพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเน้นย้ำว่ากองกำลังสหรัฐพร้อมที่จะโจมตีต่อไปหากอิหร่านไม่แสดงความเต็มใจที่จะเจรจาสำนักข่าวเมย์ของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังของอิหร่านได้สกัดเรือบรรทุกน้ำมันของคูเวตลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ยังระบุว่ากองกำลังของอิหร่านได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและเรือต่างๆไม่สามารถแล่นผ่านได้หากไม่มีการประสานงานจากอิหร่านกระทรวงการต่างประเทศของคูเวตระบุว่าอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของตนในช่องแคบฮอร์มุซทำให้ลูกเรือบาดเจ็บหลายคนด้านกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนประกาศปิดกั้นทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่20มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดงในทรัมป์อ้างว่าจนถึงขณะนี้มันยังไม่เกิดขึ้นและเตือนว่าสหรัฐจะตอบโต้และจัดการเรื่องนี้หากกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินการตามแผนดังกล่าวจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น